0: สายงามมากับปัลลูเอโรนั่นเดียวเด็นานามิปัลลูอิสตรีคุมินา
1: ที่สุดาเบอร์มินตุกิตัว
0: สุดาเบอร์มินตุกิตัว
1: โยเอส
0: โยเอสเซปอลเดนกา